0: 声比较温暖，合适伴侣，掌握爬山带。
1: มิตรฮักผู้ฟังต่างไรสวัสดีอยู่ดีกินวันผู้ขาปิ้นจอมพองอยู่ในเวลาเพียวกำคับบอกนี้ผู้ขาเดี๋ยวกำคับเขาบ่าวเศร้าคับตบกันนั่นเพียวหือต่างไรฟังกำคับเขานี้ปิ้นแอะคำตบนาวอนได้อีกขั้นคำนาวอนครับ
2: แนวไอ้แสงจื้อว่าเด้อดาวหมู่ก็ซอยจู

0: นางนี่ตอนแลกินเข่าก็ตำโคกสุตีใดก็เจ็ดจินปูล้านและใจเอ้ย
1: ช่วย
0: โอ้ยแหละโอ้ยเนาะมันบ่วนไปสู่ปีแลเป็นลูกล้านเซียนสุตีตอนได้กินเข่าก็

คำหน่อยสื่อตาวายตาเลสิเตอร์โอ้ยเลโอ้ยน้อจ้าอุปมาเต็มมาเมื่อนาปีแลกินเคพักบอนแลใส่สนลองโอนทนก็ใจได้ฟื้นต้อง

สุติขันคำนางแลหายก็เบายังก็แผ่วต่อถึงแรงวันนี้นางว่าน้องแลใครฮักก็แลแป้งปีปันใดสังมา

น้องรักอายได้ตัวอยู่ใกล้ใจพี่เอ้ยโอ้ยน้อสั่งมาพิษใจใจก็จัดเทว่าอายตกน้ำก็เสเปิ้นขนเนื้อได้นางเอ้ยก็พิษก็ใจอายไฟในเสเปิ้นจริงท้อได้นางเอ้ยโอ้ยน้อสั่งมาพิษก็ใจ

ยะกะลาอีขันน้องก็เสดอกเสดายก็น้องรักอายไม่เมื่อยันหุ่นนายเปียร์

มาเฮ็ดก็ให้ไว้ถากายได้เนาะปอลอนอ่อนซ้อนเลตัวนี้เอ้ยเอ้ยเฮ้ยเสียเจ้าน้องเลยมาเฮ็ดก็หน้าไว้เลยถากาหน้าก็ปิ้นเป้าถาก

้องซื้อว่าก้อยเกินเจ้าหอมหักก็ก้อยเกินน้องก็ไปจ้างก่อน้อยและไปขุดดินเถินบ่าวกาใจเอ้ยกวนใจน้องและก้อยจ้างและก็น้อยไปบอกเลินดินสูงหน้าก้อยบอกดินสูงสูงเป่งเป่งไปก็เว้งเอาอายเสียว่าปีได้ไรเอาหล่าโตไอไปเป็นกูเมลงสองหูน้องปั้นโป่งแล้วก้อยทอกเมปีเอาคอนตอกเข่ากากังหน้าก้อยกุ้งลังเอาก็เท่าเสียงน้องกุ้นเมาแล้วก้อยคำปุ้นจำได้เอาเต่าบะก็ตกขี้พานก็ก่อนเต่าเฮ้ยปอเลินอ่อนเล่า

ตอนพี่ก็พยายามและก็ตอนนี้มาพบปอก็ระพี่เอ้ยโอ้ยน้อสามได้ห่อนแสงยันเดียวลูกพี่น้องพี่ดิจางไตยองในไปลุมพี่ก็บ่ได้หุ่มผ้า

จึงว่าเบาปิ้นสังแลก่อนมอนหนักเบาปิ้นสังนี่เปิ้นว่าการอันต้องนี่หันกันนี่เหมือนหมากมันลูกตอนกันว่าปีดีอ่อนเอาข่อยและอีจ่อยก็เสียงลากพึงใจและสอยกิ่งใบใจหักเกยนางกองตัวนี้เดี๋ยวน้อแหลมเดี๋ยวน้องจึงว่ามาปบอายปีว่า

บุญกับหลายแป้งจอยไข่โจเอวปันหน้าและน้องหักอายปอสาลีอ่อนขาวฟูตัวนี้เอ๋เดี๋ยวน้อและบุญกับข่อยและอีจอย

เองโอ้ยน้องน้องแล้วก็ขับมาดอกมาปิ้นกูปลาอ๋อน้องก็ย่อมาดอกมาปิ้นกูปลาเข็มก็ดีกาน้องหักอายเมย์และจะขับสุ่งแวน

เด้อเว้ยปฏิเปิ้นและหรือยอดสายใจนี่พบจอดปันนาขวางปฏิเปิ้นหรือหลาอีจอยพบจอดเมืองลาวปฏิเจ้าได้หันเปิ้ลใครสางสุ่มข้ามกึดต่อปีและพ่อหนาอีจอยและเมินใดมืนคำแดงน้องหักอายตัวน้องอ่อนแม่แป้งเปิ้นเอ้ยเด้อเว้ยชื่อได้บุญใจมีได้

้นมาสอยกาใบและใจคอนเมงามเปิ้นเอ้ยอันว่าอย่าถอยเจ้าหอมหักอย่าไปถอยก็ดีกาแกนว่าปีแล้วโหและปินพอยและคำน้องไต่ลงบักโอเปิ้นและหลาน้องเอ้ยเมินอ่อนเล่างามเปิ้นเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยวันนี้ปีก็

สิได้เป็นปีมีและขึ้นไปอยู่เมืองลงกว่างได้อยู่บ้านหุ่มน้องบ้านใหญ่ย่างเป้งตามใจน้องคำฝันก็เลี้ยวปีตามใจดอกเอ้ย

0: ังคุ้มคำอายและโตน้อยและใครโตบื้อใสบ้าได้จ้าเมื่อเฮิร์นอ่อนย่างเป่งเปิ้ลเอ้ยกันมาพบปล่อยหลาและพินหางนี่อายพี่คุ้งน้อยที่ทำอบข้อจูสู้บู้อายการเงินก็จางและหักเอ้ยเดวเอ้ยยาขี้เจ้าหอมหักยาขี้ก็ดีกาสอยกาปีตอดีปล่อยเมแป้งเปิ้ลเอ้ยกันว่าเสียงดีไปแล้วตุนโตไปอยู่ในและเมื่อโกกันว่านอนนี่ลืมกำหักคอยอย่าลืมกำจ้าพอจะขับคุณเมาดอปีเอ้ย
1: สุยสุย
0: เดวเอ้ยกันว่าเสียงนี่ลืมกำจ้าคอยอย่าลืมปีไอลืมบ้านแล้วขึ้นแล้วคอยอย่าลืมเอินสอยกาปีตอดีปล่อยเอลเฟินเปิ้นเอ้ยเดวเอ้ยกันว่าเสียงดีไปอีนิ่งเอ้ยกันว่าน้องอยู่บ้านเมืองเปิ้นโก้บ่จับขึ้นบ่เหมือนแหงเมืองเฮาปีเอ้ยอันว่าอินเราเสียงตัวดีมันดีขึ้นภาพใจและเมื่อโก้กันว่าน้องอยู่หันเสียแล้วกวยเห็ดเป็ดซาดีก็ดีกากันว่าพ่อทำบุบและทำตีแน่น้องกวยปิดมาอยู่เบื้องลงกวางดอปีเอ้ยเมาอายปวางและโตจื้อใจคุ้งลุมปล่อยเมือง

เราแกว่าใต้ปิ้นเขาเมน้อยบาดีหาบเมื่อเย่แกว่าใต้ปิ้นพ่อใต้ลงน้องมันเบาดีขึ้นเบาดีเมื่อกึ่งนอนแลบขังบาดีเมื่อเสือนอนแอบน้องยิงหลาเสียงจอยเมจ่าขับย่างเป่งหักเปิ้นเอ๋เดวเอ้ยนางเฮ้ยนางตามใจเจ้าหอมหักตามใจก็ดีกา

ขันขึ้นข้าขี่ไล่ลองนำตามและใจอายป้องนี่ใครขึ้นและใครมาเหินอายและแป้งตูเมื่อจูสอยกาใบไม่เหินอ่อนเล่าฟูเปิ้นเอ้ยเดวเอ้ยฟังต่อเมตโตอีลีหนังและลำเต้นเมตโตเอ็นเข็นหนังลำต้องเปิ้นเบากี้เมตโตอีลิตหนังและต้องเต้าหอเต้าสอยหักเกยชีดีกึ่งใจเก่านอนในอินเล่าเสียงตัวดีนี่ขึ้นไหวเหมือนสาวแทนน้องมายาเปื้อนมาแอวแลเกยเดวเอ้ยปีนี้คือเพลาปินจูน้องขึ้นขยันปีใจคุ้งน้องขึ้นขยันตุนตัวเสียงเมื่ออยู่ในเมื่อ

12ใหญ่ปันนามันเปิ้นหรือสาเพียวจอดในเมยโกละพี่เอ้ยเดี๋ยวเอ้ยได้มาครับอยู่ก่อแอมน้องวันนี้อย่าไปอู่โพหักเกิดมาจากคุ้งปีได้มาครับอยู่ก่อแอมน้องอย่าไปอู่โพแสงสอยกาใบและใจปล่อยตามันเปิ้นเอ้ยว่ากับยอดใส่ใจและโพแหลมซ้ำวังและปีนางโพบ่ปล่อยหลาปีนางบ่เหมือนปีใจคุ้งดีสอยกาใบอุลุงปล่อยไตลงเปิ้นเอ้ยช่วยช่วยครับพ่อ

เปิ้นหุ่มสาใจย่อเปี้ยเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยเล่มใจปีจังแสงและอีนางจังอายต้นเอ้ยปอโตได้สิ

อ๋ออันนี้ที่เจอกับการรื้อสวนซ่อมหูผักปึกดันกะจ้าจู่ผีเด็ดใบเด็ดเดียงจวมเขาเข้าเดือหืนมาปอมาติกเชี่ยวได้ขอนเอดานเก่าเก่าปอดื้อตั้งที่ใบเป็นเจยเก่าตีได้ห่วงขอนหันวากขึ้นมา

0: ำ
1: จางจางมาถึงลาปากตูหื้นอ่อนยาส่วนก้อยว่าลาตูว่างหัดกังอาต่างห้าตีปีนหืออย่าไปมั่งอย่าไปมั่งอย่าส่วนนั่นน่ะปอหลังหมักเกาก้อนหิมสูบตูตีได้โขบกินอยู่ก้อยว่าลูกเปิงมันนั่นมีพิงยังดีลากะซื้อเลยเดียอันตื้อผีจุ่มสร้างดวงมีฉินเมียวเลยถึงมันสัมมายาเตกจู่ไอ้ฮายาโซอาบูโลงเอาปีมาคือเจออยากใคร

0: อ๋อเป็นตุงโบซาครับเขาเดินดังขันเด้
1: ลังในลังในแล้วเฮิรนมีปีรองบ่
0: ยังมีปีรองก็มีหางเกาสูเฮิรนก้อยครับเขาเดินดังขันเด้
1: เออลังในลังในดูดูอันใดโหล่ะผักหันว้าวไว้
0: ดุงโบเมื่อวาที่สัง
1: ล่าผักหันว้าวตันเศร้าเมาอยู่ดีตีเฮินเฮาเผยสัมปอเป็นสังเอา
0: สองวันปุ่นนั้นเอพิงสัมปอเมาอยู่ดีสักสาเมาจ่าเบอร์ว้ากลางขึ้นสัมปอดื้อไม่ไข่เกียนแหงอ่ะ
1: แล้วปีต่างผมบอกให้ก็ต้องเจ้า
0: ปีต่างกะลาจังอ่ำปาดูสัมปอหัวมีเพียงเขาม
1: ีเพียงเขาบีเพียงเขาอยู่ทางไหน
0: บีเพียงเขาอุ้มเอกระเดยเชยงตุยตังปีหน้า
1: อ๋ออ๋อ
0: ดุงโบว่าจับเจอเมื่อซ้ำตาตุยเลยปีต่างนั่นดูเอพิงกว่าตีจะได้หายได้
1: เออก็ซ้ำตากตุ้ยขัน

0: 三门呐、啊，雷轰炸飘苏听听门哟。
1: 走得来。
0: 你当了这妈妈，让你咋洗衣？
1: 哇、哦，龙母黄镇第二门不？黑得来皮马人大皮狠，都比当人过娃妈来。
0: 门娃，都熬鸦片嘛当摆，莫龙正地龙改后莫杀凉。
1: 阿鲁鸦片的个师傅了，皮马鸦做过。
0: 娃娃养你鸦片，好罗剥搞。
1: 龙母哎，通喊本娃，鸦还改阿杀滚古人，哼那本。ตาได้ดูพระมุ่นตัวดุงบกกวยว่าจ้าเพียนยังซื้อได้บ่าวสวยดีอ่ะ
0: เฮาสูก็ตัวไล่เอาอย่าสวนอ่ะเฮากวยเป็นก้นมันเดียวสวนเดียวถึงนี้ยังเอาสังกันกวยว่าหมูมัน
1: จ้ามันเนี่ยไว้สู่ตับได้ตั้งเป็นเอ๋เจ้าได้ยา
0: อย่าสอนเอ๋เมื่อไปกี่ตั้งเป็นเอ๋เพ่งตีหาอยู่เก่าสมาตักตัวเทียนขาน

0: 央莫别当，林恩夯侯如马来马当如堆，你把一灯呀后灯乐给把马当盆兵，应对乐盆你央别灯锁锁哈张魔卓来咋张魔卓来咋
1: ก็ชิงกะหลีปังกำลังการ

0: อ๋อถึงหน้าตู้หลงเขามาสัมปีมากูกะฮุบเสือบีเพ่งตัวปิงเสียนสีดันกูรันไข่เดือเสียตั้งเจ้ามันปัววาเก่าจาก้นจับตั้งหันผีรันนะบีเพ่งบีเพ่งเอ้ย
1: ดูดูเป็นเพิ่งมาว่องมีพิงเขาอันนี้จงมีพิงเขาปวกเมาแล้ว
0: มีพิงมีพิงเขา
1: ดีเย่จังตีเตียวอันนี้เขาจะเป็นรู้ลงหยิบเข้าว่องหังเมียวเหงียวจะเขาใจยังมีว่องตีสวนเอา

0: อ๋อเป็นหมามีสังหยังตัวเลวเลยมันเดียนมาหิตที่สังนะ
1: สามีพิงเขากำหนึ่งว่ามันปออุ้มเอพิงกะเดอสีหยงตุยตังปีนาเมื่อมีดวงตังสังบวกเฮอเกาเลียอ๋อยังมีรองสังยังมีรองสังห้องนั้นเข้าเดินบ้านดังขันเนี้ย

พี่น้องเขาตั้งไหมอันจิมเก้ตั้งไหมถ่อมโจ้เลยเป็นจึงใจอันห้องว่าสามจอดกากันในจึงหนังในเมื่อเลยเขาซึ่งปล่อยถึงใจอาขิงพวกตีหมาเขาซ้ำจังกับปล่อยเออตั้งไหนถ่อมแทงของผู้ปลอกเลยปล่อยแมนเขาสู้ท้องเออพี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ดีจิ้นหวานขึ้นจะเมื่อสง

0: 阿拉是不以前的没那个阿吉苏的那啥那里母国父妈妈的管理去我在我自个来
1: 云南广播电视台民族广播
2: 云南广播电视台民族广播
3: 那好可不及的
4: 正破价片五千出柜
5: 当代十三分呐、啊，
6: 你苏我师傅，
7: 广播涵盖的红，
1: 不同的语言传递同一个声音。
2: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
8: 每天普方党来苏州的普哈这问那。มาเดี๋ยวเดี๋ยวกันครับหมูมุนทดีเสียงไตหรือครับนั่นเพออหือตั้งไรฟังกำครับสันหงโอ้ยแล้วโอ้ยหน่อหงคำใจนี้เหยเขาคงเล็กเปิ้นบ้องเขาคงตองชิเปิ้นเบาป่วยย้อนเปอเปิ้นอ้อยเขาจูมือบ่ป่วยหาหนังเล็กกะสังมาปิ้นตกตุโตหน่อยบ่มีกูเล่นซองมาเดี๋ยวก้อยฟังกำครับบทนี้

ไปลนมาก้อยฝั่งกำครับเขาดิ่นยอกโคใจนี่ดิครับก่อไอ้บ่ครับก่อไอ้บ่ใจลูกโปจันบ่ใจล้านจังห่องวันนี้มาพบเจ้าปีน้องข่อยดิครับดิ่นยอกโคครับดิ่นยอกโคครบแน่นครบปิ้นปูจังอยู่หู้ปิ้นอุ่นเลี้ยงเขาเถินปิ้นฟันโตจังกันปิ้นเตาโตจังเขาปิ้นมาโตจังเขายุ่มขาปิ้นนกกับปืดโตจังห่องตูดตูดปิ้นตูดเข้าไข่โตไหลไหลปิ้นเซอโตมีเด้อปิ้นไก่โตลงใหญ่ปิ้นจังแบเดียวก้อยฟังกำคับบทนี้

ปีนี้นั่งอยู่หิมน้องนั่งขอตั้งแล้วเฮออยู่เมืองฝ่าโต๊ะจ่ายนี้ใจติดหน่องเสียงหลาได้กล้ากล้องขานั่งมองอยู่กุ้นเตี้ยววันนี้สังเลยบ่หันหน้านั่งป้อนั่งบ่หึกมากเบาก็เมนั่งเบาว่างบ้านก็โต๊ะนั่งมีเบาไหมผู้ว่าโต๊ะนั่งได้เจ็บได้ไหมเพราะจังออกเฮิ่นหาใจบ่เดี๋ยวก้อยฟังกับขับบทนี้ปีนั่งอยู่หิ้มน้องก้องถาม

ก้อยฝั่งกำครับปีจะจิตหน่องกุ่นเดียวในกำครับครับว่าเฮาหูจักกันวันนั้นน้องบอกคือปีว่าเอสีอินนั่งเฮานั่งหุ้มหมูเขาเดียวลืมเหล่าแอปกันต่างหันมาปีก่อสู่มักหักปึ่งนั่งกินเบาหวานนอนบ่รับกำเดียวกองถาหันนั่งอยู่จู้วันย่ำนั่นแหละ

ที่สุดมาก้อยฟังกำคับปีมีความหักมือไปปาดยางแอบนั่งนั่นลูกเจ้าๆเอาผ้าปาดยางออกเฮินไปไปหลาโกบอกเฮินนั่งนอนออกเฮินไปปิ้นเฝ้าปิ้นกังปายางอยู่ไก่กันไปปาดยางแต่ท่านนั่งจุกวันปีมักนองก็ได้มากหลายปีพอบุญหีโจมีได้ปิ้นกู

0: 老大伯卡里亚米赫每家瓦家里拉卡有勒波埃迪霍卡布勒多卡姆勒家家科家拉维亚呼古拉胡亚赫 TV 波埃迪玛利卡尼哈科拉普家迪家久勒家西布维迪尔每家卡哦卡里迪久勒卡门科卡尼哈科每家瓦家拉卡维姆霍科งักกูขอและอีกะลูกขอได้หรืออยู่ลาหูยาหึมตีมีตีผู้ช่วยว่าช่วยท่าวีออลโลทาตาดาวิจาวีเดี๋ยววิชาวินฮาถาทีโอปากามึงกาปื้อโออีปวดีกาปื้อวิปาโตลาหูวิลิวิท่าวีอภิษฐาเจียกานาโลวินมาโคเกียกือชูนาโลโอปาปีสคาย
1: งายมีนาโลสติกาโอเคชีฮีติชิคอเลติชิติคอโอเคท่ากายโอชอฮาสาเลลิคอกาเลโอเคเลโอฮาติกุวีติชินิคอโอเคกาลาเลโอเคเลงายกาติติมาจวาเลอุวิฮาโยลิจาฮิคอลากาว่าอวาอมาใจอุสกาเลโยติทีมีลิคอกาวีจะให้พอที่กาติติมา

0: นาโลดีที่แลลิโคกาวิทากาโมเลคะโควิโชฮาปาติกาจาสฟาจาเตนาโลวิโอโพจาส
1: ยาตาติชิโอฮากามากานิวิคะกุจิลูกาโลอามีเจเลโอพูพูติเลลิโคกาเกเวนอมังกาคึกเกเวติเลนาโลกุติยังตีตะแล้วแค่ลิโคกามาลาเวติยาทานันมาคอวิกาลาวันมาขอโดจจายวิน
0: าโล
2: งาเคยะเอทากะงาปางาอิเลองาคืออปุจออปิจอติเวกะคือปอยติลิขอกาเวกะโมเลงากะหะจาก็เอลาเลติสนิขอกะเลงาปางาอิฮึเกติโกโลฮิเวเลติสออขอกะงาคางากะกอทิกะปูติสสขอไคกะลาเลงาหะตาเวชอฮาปอเคเลยอสุเกกอไกลาเลคติเลงานิมานาจานิมานาจาเลงานนทาหะจาโกวิลิขอชิติมักเวติฮะติฮะลิขอชิติมักกอกากอกาเลยอกากาเลอเลมุทากาเลยองาเกกอกอลา

u tha vi lo ta po kha ko ya ko ko ko ka ka m yi la ha la ko ti tu ma ga ma che vi cho hu ti chi ka kha chi de kha ba ma to e ga mu la ku o kha ko he ngu mu cha vi ti cha e chi ti cho ti kho vi to ya la ko ti ga ki vi pu ti hi ba e ti chi cha ga yi ha vi pa to ma che vi cho li ma ga hi mu ha vi pa to那罗一起是可为我的可他要给大卫求哈要他把大比要你妈哪家来拿他我的哈他们离可去的就不多啦起来要不多啦大卫阿罗罗的就离可有离可不ดิโคกาดิโคนาโลตินเดวินะฮาโคฮาเลจากึติกายุโยโชฮากึกาลิโคบุโพโมฮึกาลิโคบุอาอีกาติโยกาลิโคบุยะคานาโลกามึลิโคกาวีคะจิติคะมเกมีเกมชามีชาดาจาวปุกาฟูชิโมจิลากะมาโจเลติไตเปติไตกาจามาโลดอมาลอวินฮาตีกาโกเชตาฮี

0: 阿拉叔伯，以前你们那瓜阿吉苏的，那啥那里木瓜夫妈妈提过来吃我，在哪子个嘞？
1: 云南广播电视台民族广播。
2: 云南广播电视台民族广播。
3: 那好可不吉利。
4: 正破价天五千出柜。
5: 当代十三分呐。
6: 李苏我师傅。
7: 广播涵盖的红。
1: 不同的语言，传递同一个声音。
2: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
8: เมื่อทักผู้ฟังต่างหลายสุดเจาะดีผู้หาเจอวันหน้ามาเดี๋ยวกันครับหมูมุนทดีเสียงไตหรือครับนั่นเพออหือต่างหลายฟังกันครับสันหงโอ้ยแล้วโอ้ยหน่อหุ้งคำใจนี้เหยเขาคงเล็กเปิ้นบ้องเขาคงต่องชิเปิ้นเบาป่วยย้อนเปิ้นอ้อยเขาจูมือเบาป่วยหาหนังเล็กกะสังมาปิ้นตกตุโตหน่อยบ่มีกูเล่นซองบ่เดี๋ยวก้อยฟังกำคับบทนี้

ไปลุ่นมาก้อยฟังกำครับเข้าดินยอกโคใจนี่ดิครับก่อไอบ่ครับก่อไอบ่ใจลูกโปจันบ่ใจล้านจังห่องวันนี้มาพบเจ้าปีน้องข่อยดิครับดินยอกโคครับดินยอกโคครบแน่นครบปิ้นปูจังอยู่หู้ปิ้นอุ่นเลี้ยงเขาเถินปิ้นฟันโตจังการปิ้นเตาโตจังเขาปิ้นมาโตจังเขายุ่มขาปิ้นนกกับปืดโตจังห่องตูดตูดปิ้นตูดเข้าไข่โตลายไหลปิ้นเซอโตมีเด้อปิ้นไก่โตลงใหญ่ปิ้นจังแบเดียวก้อยฟังกำคับบทนี้

ปีนี้นั่งอยู่หิมน้องนั่งขอตั้งแล้วเฮออยู่เมืองฝ่าโตใจนี้ใจติดหน่องเสียงหลาได้ก้าก้องขานั่งมองอยู่กุ้นเตียววันนี้สังได้บ่หันหน้านั่งปอนั่งบ่หึกมากบ่ก็เมนั่งเบาว่างบ้านก็โตนั่งมีเบาไหมผู้ว่าโตนั่งได้เจ็บได้ไหมเพราะจังออกเฮิ่นหาใจบ่เดี๋ยวก้อยฟังกับขับบทนี้ปีนั่งอยู่หิ้มน้องก้องถาม

ก้อยฝั่งกำคับปีจะจิตหน่องกุ่นเดียวในกำคับคับว่าเฮาหูจักกันวันนั้นน้องบอกคือปีว่าเอสิอินนั่งเฮานั่งห้มหมูเขาเดียวลืมเหล่าแอปกันต่างหันมาปีก่อสู่มักหักปึ่งนั่งกินเบาหวานนอนบ่รับกำเดียวกองถาหันนั่งอยู่จูวันย่ำนั่นแหละ

ที่สุดมาก้อยฟังกำคับปีมีความหักมือไปปาดยางแอบนั่งนั่นลูกเจ้าเจ้าเอาผ้าปาดยางออกเฮิ่นไปไปหลาโกบอกเฮิ่นนั่งนอนออกเฮิ่นไปปิ้นเฝ้าปิ้นกังปายางอยู่ไก่กันไปปาดยางแต่หันนั่งจุวันปีมักหน่องก็ได้มากหลายปีพอบุญมีโจมีได้ปิ้นปู

0: 老大不卡里亚米胡母家巴家里拉卡有勒波埃迪霍卡布勒都卡木勒家家科家拉里亚胡古拉胡亚胡 TV 波埃迪玛丽嘎你哈科拉普家迪家有勒家西不为地鱼母家卡哦卡里地作里卡门科嘎你哈科母家巴家拉卡里木霍科งักกูโคเลอีกะลูโคติอยู่ลาหูยาหึมตีมีตีปูจีวาจีทาวีออโลทาตาดาวิจาวีเปียววิชาวินฮาทาทีโอปากามกาปูโออีปวติกาปูวิปาโตลาหูวิลิวิทาวีอภิทาจีกานาโลวินมาโคเกเกชูนาโลโอปาปีสิคาย
1: งายมีนาลอสติกาโอเคชีฮีติชิขอเลติชิติขอโอเคท่ากายโอชอหาสาเลลิขอกาเลโอเคเลโอฮาติกุวีติชินิขอโอเคกาลาเลโอเคเลงาฮือกาติติมาจวาเลอุเวหาโยลิจะฮีขอลากาก็อวาอมาใจอวุสกาเลโยติติมีขอกาวีจะให้พอติกาติติมา

0: นาโลดีที่แลลีโคกาวิทากาโมเลคาโควิชโฮาปาติกาจาสฟาจาเตนาโลวิโอโพจาส
1: ยาทาติชิโอฮากามากันยิวิคาโคจิลูกาโลอามีเจเลโอพูพูที่แลลีโคกาเกเวนอมังกาคึกเกเวที่แลนาโลกุวิติยังตีตาแล้วแค่ลีโคกามาลาวิติยาทาอันยิมาโควิกาลาวันมาขอดจดใจวิน
0: าโล
2: งาเคยาเอทากางาปางาอีเลองาคืออพุโซอพิโซติเวอะคือปอยติลิโคกาเวียกาโมเลงากาฮาจาก็ลาเลติสุนิขอกาเลงาปางาอีฮึเกติโกโลฮีเวเลติสอขอกางาคางากาก็ที่กาปูติสสขอไคกาลาเลงาฮาตาเวชอฮาปอไคเลยอสุเกกอไคลาเลคติเลงานิมานาจานิมานาจาเลงานอทาฮาจาก็วิลิโคชิติมักเวติฮาติฮาลิโคสติมักกอกากอกาเลโยกากาเลโอเลมุทากาเลโยงาเกกอกอลาว

ป่ามาโตเอกามือพลากือออกข้ากุแหงเงือมือจ้าวีติจะแอเจติโจติขอวีตอยาลากุติกาคีวีพูอิฮิบาเอทีจีจากายีฮาวิปาโตมาเชวิโชลิมากาฮิมือฮาวิปาโตนาโลติชิสขอวีอุติขอทาโยกือตาวีโชฮาโยทาบาตาปีโยมานาจาเลนอทาอเตฮะทิเมวลิโคชิดิโจบุตโตลาชิเลโยบุตโตลาตาวีอโลโลติโจลิโคโยลิโคบุลิโคกาลิโคนาโลตินเดวินยาฮะโคฮาเลจากือติกาโยโยโชฮากือกาลิโคบุพอมอฮกาลิโคบุอาอีกาติโอกาลิโคบุยะคะนาโลกามือลิโคกาวีคะชิติคะมเกมีเกมชามีชาดาเจ้าปุกาฟูชิโมจิลากมาโจเลติไตเปติไตกาจามาโลโดมาโลวินฮาติกาโกเชตาฮี

ยันวีลอตาปุขะเลยลาหูวีโชลีวาลีโอฮีโอฮาทาจันจาโยฮีกึดที่กาแทชูนาโลลาหูโอฮีโอฮาโจยาวีคะเอคะอือจิเลโชฮือทาจันจากึดโตลาจื้อนี่ฮิเลที่ชิโคโควีฮีฮาปาทากาตีกาตีกึชิติหูทาโกจาติมาวีโอโคกาหากากาเกกึโชปีที่ชิฮาปาทานาโลทาโกจาติมาโคหาววีทากาหากากาวีกาติดาจาเสียมาโชเลอูปีลาโชปีฮาปาชิติมาโอโคดินาซื้อโอโคกาหาววีทากาหากากาวีกาติดาจาวีเสียมาโชเลอูปีลาโชปีหาววีทาคาโตวีกาติคาโอโคโลตาปุคาวีติคาเหมือนคาถากาติจูติเตเช่

0: 那罗地铁来里靠咖啡塔个莫来，哈咖啡吃哈巴地个驾驶发家的。那罗为奥坡驾驶。
1: ยายท่าติชีโอฮากามานีวีขับกุจิลูกาลูอามีเจเลอผู้ผู้ติเลลิข้อกาเกวีนมึงกาคึกเกวีติเลนาโลกุเตียงตีตาเลอแค่ลิข้อกามาลาเวเตียท่านั้นมาข้อวิกาลาเวนมาข้อโดจโจเจวี
0: นาโล
2: งาเคลยาเอท่ากางาปางาอีเลงาคืออพิโซอพิโซติเวกักคือป่วยตีดิข้อกาเวียกับโมเลงากับฮัจจ์ก็ลาเลติสุนิข้อกาเลงาปางาอีคือเกตีโกลฮิวเลติสออกข้อกางาข้างากับก็ที่กับเปิลติสสข้อใครกาลาเลงาฮัตาเวชอฮับบอกเลยอสุเกก็ไกลาเลคติเลงานิมานาจานิมานาจาเลงานโนทาฮัจจ์ก็วิลิข้อชิติมักเวที่ฮะที่ฮะลิขสติมากกะกะกะเลยโยกะกะเลยโอเลมุทะกะเลยโยงะเกะกะกะเล่า

ยันวีลอตาปุขะเลยลาหูวีโชลีวาลีโอฮีโอฮาทะจันจาโยฮีกึดที่กาแทชูนาโลลาหูโอฮีโอฮาจโจยาวีคะเอคะอือจิเลโชฮือทะจันจากึดโตลาจื้อนี่ฮิเลที่ชิโคโควีฮิฮาปาทากาตีกาตีกึชิติหูทะกัวจาติมาวีโอโคกาหากากาเกกึโชปีที่ชิฮาปาทานาโลทะกัวจาติมาโคหาววีทะกาหากากาวีกาติดาจาเสียมาโชเลอูปีลาโชปีฮาปาชิติมาโอโคดีนาซื้อโอโคกาหาววีทะกาหากากาวีกาติดาจาวีเสียมาโชเลอูปีลาโชปีหาววีทะคาโตวีกาติคาโอโคโลตาปุคาวีติคาเหมือนคาถากาติจูติเตเช่